กูเอาเรื่องของกูเอาสิ่งมาจวนที่คอยงั้นอะไรกี้งั้นเช่นอะไรบาร์คอเรบาร์นี่เจ้ากูขากูด่างั้นอะนี่ส่วนมาสิ่งใดกูน่ะกูว่ามาทำหานี่ส่วนมาสิ่งใดกูน่ะอารามงั้นสิ่งใดอารักงั้นขับไปอีกงั้นอย่างวัดมันอะไรฮะไปได้กี่กะฮะที่นี่เจ้าไอรักไอสิ่งใดกี้สรุปคัสตินาราชังเขาชิระไอดูขุกี้ใจเด็ดกูจะไม่เร่ดาวดนเอสเกนงนักไอ้สันดักเซสันงนักกูรับสิบเข้ามาที่เกนเวกี้บาร์กไก่กูด่าอามีรสขวามีฮะลูกับดีดีสิคุ้มอันดันนั้นอาสติดดีสิเข้าสนะเวกี้บาร์นี่รักไก่กูด่าอามีสเกขวามีฮะลูกับดีดีสิคุ้มอันดันนั้นอาสะดีสิเข้าสนะดีสตาก็ไม่เสะคนว่าเกฮะคนอาหายว่าสิบหนึ่งไอ้แตงโอไก่เสขวยเอาอันนี้ได้เกณฑ์เวกี้บาร์กไก่กูเฮคนว่าเกฮะคนอาหายว่าสิบหนึ่งไอ้แตงโอไก่หุยเอาไก่เสหุยเอาที่ได้เกณฑ์เวกี้บาร์กไก่กูเฮชิได้เกะไก่กูมิสต์ค่ะคดีว่าด่าดีสุดดักกว่าไอ้สินาราตาเบดีตรงกลางอันนี้สิระสระดีมีอันนี้เวกี้บาร์กไก่กูด่าเวกี้บาร์ดันไอ้ขอบาเซนคนว่าเกฮะคนว่าเกฮะคนอาหาดับนี่ระว่าชิคเก้นโอไก่กาเอ๋งามากะคิดะตามไม่สินงาคนว่าเนี่ยแกหาสารับในเก้นโอไก่ไปงาไปคิดะตามไม่สินเนี่ยเวกี้บาซึ่งไอ้บักผมก็เนี่ยเวกี้บาเอ๋เนโกไอสตาร์ก็เวกี้พี่เนี่ยไอ้การตั้งสับงาบักคิดะก้าวบักผมก็ที่คิดะรู้ขบในตัวไอ้มิซิงามิสงาไอ้แต่ขอไม่เร่ที่คิดะรู้ขบไม่เร่เอ๋งาสกินเนี่ยเวกี้บาราใจคิดะขวาสาเซกเอาดูหัวไอรอนกระมังว่าหัวไอรอนดามังว่างาสเกงานีเอชาคุซาทีเนสิกุตกะใครหายโยสันดักตัวสติสากุปนัสเกดีดาเบดวอลงับบะเบดักฮาวฮะสิไรกิระตั้งกวาสมอโรดีดาเบดิตีตั้งกวาสมอโรดีดากิระดาเบดิตีเนกวาสไอทีวากงกะวากงกะกูซาสิไรกิระคาคาเอากูไก่คาคาเอากูคำคาคาเอากูเนสวับไอฮะคาคาเอากูหงาให้กิทักทาเอากูบาสกิ้งหงเอาให้กิทักทาเอากูนี่ทักทาเอากันให้กิตั้งตาขัดกุ้งกุ้งเสียสระขอเรบะขัดได้กิ้งงมดมกูสาหางมดมกูในสวบเอราซีเซนงมดมกูตั้งตาขัดกุ้งกุ้งเสียสระขอเรบะเอางาเอากูตั้งตาขัดกุ้งกุ้งเสียสระขอเรบะเก็บเอากูตั้งตาขัดกุ้งกุ้งเสียสระอพอสตัลกูตั้งตาขัดกุ้งกุ้งเสียดิอาเกนกูซิปริสกูฟาเดอร์กูซิงาฮากะฮากะฮากะกูงากุชินาเดกิงั้นก็ขักงูที่เชื่อสาระขอเรบะเซ็ตใจใส่รอนกิรามังว่าที่จะนี่ดิ่งงมดมใช้บ่ไปใจตัวเร่ดิดัดซิเดียลบมิสติงอารมัสเกะอาซานุกูอิดานี่ดิ่งงมดมใช้บ่ขันเขาเร่

0: ฉันเกรออีเบรคฟาสต์อินเบดฉันก็โดนขบจีไปก็กูก็จะได้กินขบระต้มเสียงดูเนซันนี่ไซดังอบุโรดิตซินเอาก็ห่างคว้าขุนรงานก็กูคว้าอุ้มอาเซนโอเอซ่าซีอาคอนฮอมี่จะได้กินขบระต้มนั่งคุ้มกูไงยี่อิตเซสเองอากุนก็ห่างดมาห่างนั่งคุ้มกูอีครับอันนี้สิไอเอ็นมุดทับไอเปรย์ปะฮะสิไอสวบไอหนาริงว่าเอาคนหูงูเสราสิสิเซนซึ่งมาสังอารมัยฮะสิเนกามาไปเนจิสไอเนี่ยบอกว่าใครสิเซนไอก็ว่าใครงูเซนเอาคนหูไอใครสิไอคาเบตระดูขบตอมนี่สิเกดาวอัมส์ไอดาวส์เอกราศิกบุอามิที่จะกระมีไปอีฮูโรดิกต้องขบากทวีไปอีเนบารุตาระตาวเรฮันคุนกี้คุยเกนขบากินมูสิดูฮะนกูสิระกันฮะเอาดักันเดียดีบารุฮันกิทายะอีคนขมีอินขมีที่จะก้าวสกัดก้าวอบกิข้อกุฏิดาวส์เสระกบุอามิซีเนบารุกิฮูโรกทวีว่าขบเนบารุตาระตาวเรดีออนโดเดลิเวอรี่ฮันกิจังฮะทีอย่างเอาอเมริกันก็สรุปกันฮะดอกบับบิบโอรากะเบรกเฟรนเอาบับบิฮะทีอันเกิดใครก็โซคุกเกสเซนงั้นอาบชินก็การเรตได้แต่สิอีเวทก็กลัวกันก็สิฮะก็มาไอ้ที่จะก็สรุปกันฮะดิฮึฮึฮึเนี่ยจะก็อีกครั้งไม่ขับไปสาวรังกาสิที่จะงั้นอาบก็กันคุณเกิดขารักเกะก็กลัวกันก็สิฮะขับไปเดี๋ยวเชื่อใจเอ็งทำไม่ทีก็ว่าสกัดก็ว่าดอกบับดาวอัมส์เอซีก็กูบอกสิกูบอกที่ใครใครที่ในกีบอกสิโรสันอุเรกิตได้กี่ห้าขับไปตระกูลเรอันนี้ก็ว่าหันตอนนี้กูบอกสารงั้นสิใครเรดีกูรามีที่ไอ้คำอีกที่ใครซะที่ซะอีกูมาคุยกับอารมณ์ขวบว้าบะนี่ที่สังสารมาว่าสิอีสัตย์ที่ดาสรสิกำกำสังครุ่นดีระหามีสิสวาบอีเรกิคังกุริตสิดรามีโออีสันอารมณ์สักว่าคนเบดไอ้เบย์ได้คาร์เรสโกสิ่งนั้นก็เป็นเขาก็รู้เกษตรงานนี้เทรนกับไอ้งับไปงานคาร์เรสโรสิกทำเส้นครุ่นนะเกษตรอุ้ยนะฮูรูอารุขเวบนิสิบการันไอ้อาบนิสิบการันมุ่งอัมอาบมาเกะอิงไอ้วายอิงะงับไปงานคาร์เรสก็กูกันอันกันที่ได้กินคาร์เรสโกสิ่งเขาสิก็รู้เกษตรงานนี้เทรนกับไอ้เฮ้ยเต็มเต็มพี่เกที่เองก็มันยาวอีที่เป็นประเด็นอาศัยเงินโหดที่เรื่องอันกับไปแล้วทุกนายเรื่องเนื้อสติกับนักคาร์เรสโกสิงห์เอาที่เรื่องกับคนนี้อาริสาสรุปสิ่งต่างๆเส้นครุ่นท่านี้ไอ้คนเสียอีองค์กริชส์ที่ดรามิเสียอีสรุปสิ่งต่างๆเส้นครุ่นนะมันอาศัยตารีเอเอียงักเอาเรื่องนักคุ้มพังไปเรื่องว่าอันกับเสียอีคุกเกอโกรกเซฟงานนี้ใครงับไอ้มาว่าอะไรTarip tarip barai kira, ngan kungku ke kai, ngan kungku ke netesi kamap nga amaset kai sarang ngami be, ngan kungdi, kawan, akun kira netesi kamap nga tayo ko koy ba misa, ramunan ay, munan ay maski ngay miski, madra sa kabe ngay, ramunan ay tsi,ทีบาปกันฮะฮะโออุเรกินิตส์เอ็นดิกาดีฮะที่มาดิกาคนเขามีพิฮาร์ดีว่าอมอริดิกินิตส์ที่กำลังกำลังว่าตุรีเฮปอัคไคเซอิสวาฟอิสราดอกบังการีอมอริดิชนะใจตุบักขอเรบะโอเกอิสกีอินโอเกอิสกีเวมิสนาดากรอมาซาเนสโกตัวซาตัวโอ้ยที่บาปกันฮะฮะโอที่บาปกันฮะฮะโอที่อมเอฟกันฮะฮะโอที่เด็กเองไม่ยอมอะไรเด่นเจสิกามาพงว่าใครครับเอ๋ก็รู้ก็เสพงานนี้ใครงับไอ้บ้างาคารีสรุปสิ่งกันกันเส้นครุ่งงาคงอาศัยเกี่ยบัตซีอีหาบัตซีหาโนขบังหาบัตซีกีอีเสด็จงานอาบันมาตบงานเขาสิคาริสก็เสพไอ้กระปก็รู้ก็เสพงานนี้ใครงับไอ้บ้างาคารีไอ้กระปมีเดรียม
1: Hello.
0: Hello. Can you hear me, Dre? Hello.
1: kangkara, tuh apa dari kisah ada kangkutu gak guru kangkara.

0: Kain is?
1: Kain is, kain is, basiur. Kain is, wapu.
0: Kain is?
1: Kain is, aat oba, baita anakuri. Kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kaya dia urusan, kaya orang kaya, kaya semua orang hamil tu, orang tahu tu, orang tuan, orang tu semua okey, tapi orang tuan yang semua dengan, ada uapa, kau dia, kau dia, kau dia okey, abu kasar aku, jangan mulu, udah udah jira, udah jira, kaya macam ni, kaya aku ni, mak ni, kaya kau ini cukup bang om tak kita mak itu juga kadang ini oh oh pun tinggal nak kau kau ini problem ini hat aku kalau tu biasa aku dong abu tak ni orang tu na abu tak mak tu om ini sih sih sih ni aku awu kai si ani kai si kai si jadi elok bah kai si rakan kan jadi awu pun arum sih ni dia kai si rakan kan hari si a awu pun kai si hari si c dan hari si awu kan kadi si orang sendiri tu. Hari ini awak, awak kan je, mau mami, baru kau pulih way. Hari ini terakhir kita je, hari amna tu, mana? Hari ini kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, คุณมาคุณมาโกงคุณดูเขาเห็นเอาเงินมาเนี่ยเอ้ยแล้วที่เขาเห็นเอ็งเอาเงินมาทำไมเขาคิดอะไรคุณมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงิน
0: Kan kan sekali. Ya.